0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงสบายดีหุ่มแพง
1: สบายดีเกษณาสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษณาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการของพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้เก็บกำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาต่างๆของประเทศจีนมาร่วมกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้หูจักกับประเทศจีนหลายขึ้นตื่ม
0: อย่าลืมหลังจากค่าฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงกับผู้ตำนั้นไลฟ์กันทั้งสองคนตื่มอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงแววสู่ท่านฟัง
1: จ้าสำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นเข้ามาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ laos.cri.cnหรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: เวลาผ่านไปไว้อีหลีคือเบิดเดียวนึงก็ผ่านไปไกลเครื่องปีแล้วเนาะคิดว่าเป้าหมายที่บรรดาท่านตั้งไว้ตั้งแต่ต้นปีนั้นยังคงบ่บรรลุผลเป็นจริงเถือหุ่มแพงแดนยันเจอบอลละได้ตั้งเป้าใหม่อย่างไว้แดในปีนี
1: ้โอ้ที่จริงแล้วหุ่มแพงก็ได้มีการตั้งเป้าหมายในต้นปีนี้อยู่สำคัญก็แม่นต้องพยายามเฮ็ดเวียกให้มีความสำเร็จและหาเงินเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนต่อมาก็แม่นต้องบรรลุเป้าหมายหรือว่าความมุ่งหวังที่คาดหวังเอาไว้ก็คือใส่ใจปัญหาสุขภาพนี่ต้องการออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกนั้นก็แม่นการเรียนรู้วัฒนธรรมและก็พิธีชีวิตของสาวจีนน้ำตื้มอีก
0: เมื่อเครื่องบีผ่านไปนี้เกษณาก็มีความรู้สึกว่าขาเวียกตลอดขานี้ขานั่นเวียกทั้งหลายทั้งนักเป้าหมายที่ตั้งไว้ในต้นปีนี้มีส่วนหนึ่งก็ได้ค่อยๆบรรลุตามคาดหมายแล้วลาปีนี้ก็แม่นปีแห่งการเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีขั้นที่15ใน6เดือนต้นปี2026นี้ยอดมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ของจีนได้บรรลุมูลค่าถึง 696,000 ตื้อหยวนเพิ่มขึ้น 4.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซปี2025ผ่านมา
1: โดยเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับสนและเปลี่ยนแปลงสภาพการใหม่และปัญหาเก่าภายในประเทศก็เกิดขึ้นตามๆกันภายใต้การนำพาที่เข้มแข็งของศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีสหายซีจิ้นผิงเป็นแกนนำทุกภาคส่วนอยู่แห่งต่างๆของจีนล้วนแต่ได้ปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนเองอย่างเป็นเจ้าการและนำใส่นโยบายสั่งรวมใส่นโยบายมหาภาคที่ตั้งหนักกว่าเก่าอย่างแม่นยำและมีประสิทธิผลพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ตามสภาพตัวจริงเศรษฐกิจจีนจึงสืบต่อพัฒนาไปตามทะเอียงที่มั่นเที่ยงโดยรวมด้วยคุณภาพใหม่และรูปแบบใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงความต้านทานและความมีชีวิตชีวาที่เข้มแข็ง
0: ความไวของการเติบโต 4.7 ส่วนห้อยแมนสอดคมกับเป้าหมายคาดคะเนไว้สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในหมดปีนี้เบิ่งจากปริมาณการเติบโตแล้วรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ใน6

0: ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตอุตสาหกรรมหรือ PPI ได้เพิ่มขึ้น 1.5 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันของปีก่ายล้วนแต่อยู่ในระดับเพิ่มขึ้นเป็นแบบบ่ฮ้อนบ่หนาวและเบิ่งจากการใช้จ่ายในสากลแล้วใน6เดือนต้นปีนี้การส่งออกและนำเข้าการค้าสินค้าของจีนได้บรรลุหลายกว่า 2,500 ตื้อหยวนเป็นค่าธรรมเนียมเมื่อเทียบไซระยะเดียวกันในประวัติศาสตร์เงินตราสำรองต่างประเทศยังรักษาอยู่ใน 3,400 ตื้อดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนได้สูงขึ้นประมาณ3ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซระยะต้นปีนี
1: ้การพัฒนาที่มีความเหมือนเคียงแบบนี้แม่นย้อนความพยายามและการแบกรับหน้าที่จากทุกภาคส่วนของสังคมโดยสามารถทับมือกับผลกระทบและสิ่งท้าทายต่างๆจากภายนอกได้อย่างมีประสิทธิผล
0: และนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมารัฐบาลจีนได้ใช้นโยบายต่างๆที่การเงินและการธนาคารประสานงานกันสุกยู่ความต้องการภายในการจัดกองประสุมแขนงการบริการทั่วประเทศได้เพิ่มพลังแห้งใหม่เข้าในการสุกยู่การพัฒนาแขนงการบริการที่มีคุณภาพสูงแต่เดือนมีนาปีนี้เป็นต้นมาโดยเผชิญหน้ากับราคาพลังงานสากลที่เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจีนได้ดำเนินและปฏิบัติกลไกคุ้มครองและควบคุมราคาน้ำมันสำเร็จรูปอย่างทันการหับประกันการสนองและเฮ็ดให้ราคามีความมั่นเทียงอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิผลเพื่อตอบสนองความเฮงฮองต้องการด้านการสมใส่พลังงานประเภทต่างๆในการผลิตและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนจีน
1: และนอกจากนั้นในปีนี้ปริมาณการผลิตเสบียงอาหารในฤดูร้อนได้บรรลุหลายกว่า150ล้านต้นซึ่งได้สร้างเพื่อนฐานความมั่นคงด้านเสบียงอาหารที่มีความปลอดภัยสูงเอาความเข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมให้มวลมวลจากรายการก่อนเนาะเราจึงก็มาล้มกันต่อ
0: สำหรับซองเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้แก่มิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามหาฟังรายการล้มติมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเฮาสองคนเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสั่งความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มติมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงสภาพและหมักผลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปีนี้คือพวกเขาได้นำเสนอมาแล้วว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนใน6เดือนต้นปีนี้แม่นได้อยู่ในสภาพคล่องที่มีความมั่นเทียงโดยรวมและการพัฒนาที่มีความมั่นเทียงนี้ก็ย้อนได้รับการสนับสนุนด้านนโยบายของรัฐบาลจีนนั่นเอง
0: ใน6เดือนต้นปีนี้คะแนนการผลิตอุปกรณ์อัศรินยาทีใส่ในรถที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และคะแนนการอื่นๆได้รักษาการเติบโตสูงหลายกว่า30ส่วนห้อยนอกจากมีการทับประกันที่แข็งๆของคะแนนการใหม่แล้วการระบายคาร์บอนตามแบบสีเขียวก็ได้น้ำหนาการพัฒนาในเวลาเดียวกันการประดิษฐ์สามใหม่ของวิสาหกิจมีชีวิตชีวายังเต็มส่วนใน6เดือนต้นปีนี้ยอดมูลค่าการจำหน่ายย่อยของการบริการและสินค้าด้านการบริโภคทั้งสังคมของจีนได้เพิ่มขึ้น 2.7 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซลเนียเดียวกันของปีก่อนคงเขตการบริโภคได้มีการพัฒนาอันใหม
1: ่และเคียงคู่กับระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกสูงขึ้นนั้นการบริโภคด้านการบริการนับมือได้กลายเป็นคงเขตที่สำคัญในการปล่อยความสามารถบ่มซ่อนทางด้านการบริโภคและเปิดกว้างสองทางด้านการบริโภคใน6เดือนต้นปีนี้ความไวของการเติบโตด้านมูลค่าการจำหน่ายย่อยของการบริการได้ไวกว่ามูลค่าการจำหน่ายย่อยของสินค้า 4.2 ส่วนห้อยระบบการค้าและโครงสร้างการจราจรสินค้าของตัวเมืองได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งในนั้นความไว้ของการเติบโตมูลค่าการจำหน่ายย่อยสินค้าการบริโภคของชนบทแม่นไว้กว่าตัวเมือง 1.3 ส่วนห้อย
0: ใน6เดือนต้นปีนี้ทั้งว่าการลงทุนได้รับความกดดันคือเก่าแต่คงประกอบด้านการลงทุนประสิทธิภาพด้านคุณภาพและด้านอื่นๆล้วนแต่ได้ปรากฏออกด้วยการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งนาคงเขตที่เจริญใหม่ได้เพิ่มพลังแห่งใหม่แห่งต่างๆของจีนได้เพิ่มทวีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่อย่างต่อเนื่องสร้างโครงการอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตพลังงานใหม่ปัญญาประดิษฐ์และคอมเขตอื่นๆมีทายียงการลงทุนที่จะแจ้งใน6เดือนต้นปีนี้การลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้เพิ่มขึ้น 4.6 ส่วนห้อยเมื่อเทียบไซลเนียเดียวกันของปีก่อน
1: คงเขตชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนก็ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีตัวอย่างคือได้ให้ความสำคัญในการด้านการลงทุนด้านวัตถุและคนให้มีความแน่นแฟ้นสุขยู่การสร้างสากสิกรรมและสนบทแบบทันสมัยอย่างนักแน่นและความเจริญรอบด้านของสนบทใน6เดือนต้นปีนี้การลงทุนด้านกสิกรรมและแขนงการประมงต่างก็ได้เพิ่มขึ้น6.7 ส่วนห้อยและ12 ส่วนห้อย
0: นี่ก็แสดงให้เห็นว่าการยกระดับและปรับปรุงด้านอุตสาหกรรมการผลิตดั้งเดิมสูงยุ่งอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตในอนาคตมีความต้องการด้านการล้มทื้นที่แข็งแข็งขึ้น
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังที่หักแพงมาฮอดนี่พวกเราพักกันตื่นอีกเจ้าไหนก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการพอแล้วจึงกลับมาล้มกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอน้ำทันกับคำมาสู่บรรยากาศของรายการล้มตีมีประโยชน์โดยมีหุ่มแห้งเลเกศนาตำเนื้อรายการสู่ท่านฟัง
1: หวังว่าบทเพลงที่พวกเขาได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ของพวกเขาอยู่ในขณะนี
0: ้ท่านผู้ฟังที่ฮาแพมพันไปวังที่นี่ผู้ตำเนื้อรายการแต่ล้มกันเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญใหม่ใน6เดือนต้นของจีนที่เห็นว่ามีหลายขอบเขตทั้งในตัวเมืองและชนบทต่างก็ได้รับการยกสูงขึ้นเป็นลำดับ
1: แม่นแล้วปัจจุบันซึ่งได้แสดงออกให้เห็นในด้านการก่อสร้างขอบเขตที่สำคัญพวมได้รับการสุกยู่และปฏิบัติอย่างเป็นระบบประสานงานที่คล่องตัวแห่งต่างๆของจีนได้กำเนินกะละโอกาสสู่สนทำความพยายามเพื่อสะสมพลังงานให้แก่การเริ่มต้นที่ดีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีขั้งที่15
0: อิงตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่าเมื่อเบิ่งจากงบปีนี้แล้วการบรรลุเป้าหมายสำคัญที่คาดไว้โดยสปอร์แมนบรรลุเป้าหมายคาดหมายของการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจที่มีเงื่อนไขและการค้ำประกันที่หมั่นแกนเบิ่งจากเพื่อนฐานของการเติบโตแล้วใน6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจของจีนได้เติบโต 4.7 ส่วนห้อยได้สร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่การบรรลุเป้าหมายคาดหมายที่สำคัญในมดปีโดยสะพอแมนเป้าหมายของการเติบโตต่าง
1: ๆและนอกจากนั้นเมื่อเบิ่งจากพลังแห้งด้านการพัฒนาแล้วพลังแห้งใหม่ได้รับการพัฒนาและเปิดกว้างออกอย่างต่อเนื่องใน6เดือนต้นหานี้คาดว่าจะสืบต่อรักษาท่าเอียงที่ดีพลังงานด้านการค้ำประกันเศรษฐกิจและนำพาการพัฒนาของเศรษฐกิจยังมีความเข้มแข็งคือเก่าและเบื้องจากสภาพของแขนงการแล้วแขนงการดั้งเดิมก็ได้เร่งรัดปรับปรุงและยกระดับสูงขึ้นเช่นกัน
0: วางมองมานี่นโยบายและมาตรการต่างๆได้เพิ่มพลังแห่งหลายกว่าเก่าขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงกรมประชุมประจำปีของคณะรัฐบาลจีนได้จัดวางคาดหมายเร่งล่าสร้างระบบจราจรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงและสะดวกสบายธนาคารกลางจีนก็ได้ใช้นโยบายและมาตรการต่างๆในการปรับปรุงกลไกคุ้มครองและควบคุมอัตราดอกเบี้ยและยอดสินให้ดีขึ้นเป็นต้น
1: ถูกต้องการล่วงเลิกการปฏิรูปในขงเขตที่สำคัญและเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกด้วยระดับสูงจึงจะสามารถยู่แหงพลังแหงขับเคลื่อนและความมีชีวิตชีวาของการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงอย่างประยุทธ์ยัง
0: วางโมโมมานี่สถาบันการพัฒนาและคุ้มครองสากลสวิตเซอร์แลนด์ได้เผยแพร่รายงานกำลังแข่งขันโลกปี2026ในนั้นการจัดอันดับของจีนแม้นได้ขึ้นเป็นอันดับที่12
1: และอิงตามตัวเลขข้อมูลจากกระทรวงการค้าของจีนก็ได้แสดงให้เห็นว่าใน5เดือนต้นปีนี้ทั่วประเทศได้สร้างตั้งวิสาหกิจลงทุนการค้าต่างประเทศหลายกว่า 25,000 แห่งได้เพิ่มขึ้น 5.3 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีก่อนและได้มีวิสาหกิจทุนต่างประเทศเกือบ 4,000 แห่งเพิ่มการลงทุนต่อจีนน้ำตึมอีก
0: เอาละหุ่มแพงมาฮอดนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศตึมอีกก่อนแล้วจึงกลับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและหุ่มเพลงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอนนี่ก็ข่าวโซและยาไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ดำเนินรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับมากผลและผลงานที่ได้รับในการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีขั้นที่15ในระยะ6เดือนต้นปีก็คือสภาพการพัฒนาในตอนนี้ของจีน
0: แม่นแล้วเมื่อเว้าถึงเรียกงานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจีนในขั้นตอนต่อไปแล้วท่านเหมาเซิงยงห้องหัวหน้าองค์การสถิติแห่งชาติจีนกล่าวว่าต้องเพิ่มความต้องการภายในปรับปรุงการสนองอย่างต่อเนื่องสุ่มใส่การสร้างตลาดภายในที่เข้มแข็งเล็งไว้บ่มเพาะและเปิดกว้างพลังแห่งใหม่เร่งรัดกันสร้างการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงเฮ็ดให้วิสาหกิจตลาดและคาดหมายการพัฒนาไปในทางที่มีความมั่นเทียงสุกยุ่งให้เศรษฐกิจบรรลุการยกระดับที่มีประสิทธิผลมีคุณภาพและการเติบโตที่เหมาะสม
1: พร้อมนั้นก็ต้องเต้าหมกำลังและความแห้งความใจกันเพื่อแสวงหาการพัฒนาเหตุวิยังเอาจริงเอาจังเพื่อสร้างการเริ่มต้นอันใหม่ที่ดีเมื่อยืนอยู่จุดเริ่มต้นอันใหม่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหาปีขั้นที่15เศรษฐกิจจีนยอมจะสร้างอนาคตที่แจ้งสว่างกว่าเก่าในขบวนการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ดำเนินรายการขอขอบใจเพื่อนนี้รายการทุกคนที่ได้ติดตามฮักฟังพวกเขาส่งคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในม้งเวลาเดียวกันนี
0: ้และภายหลังที่ฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับผู้ดำเนินรายการตื่มก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาแมน CMGFM93 พร้อมเดียวกันนั้นก็สามารถส่งผ่านทางอีเมลมาหาพวกเขาได้ตื่มอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและผมแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มที่มีประโยชน์ได้ใหม่ในตอนต่อไปไว้แซ่ให้พรแก่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8:00 ท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz อ
1: ยู่ที่นี่หูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านยินดีต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ตามเคยฮอตและเนียกันผักเฮียนล่ะเนาะมันมัวกับกันมาสวมละครโทรภาพเนี้ยเลยล่ะเด้มื้อนี้พวกเฮาจะมาล้มกันทองละครสุดความหักเรื่องนำหมอกรรมที่นำแสดงโดยไปจิงทิงและจังรวนนั้นการหลักหักกันแม้นเรื่องเล่าที่ขมขื่นและสวยงามที่สุดในช่วงวัยหนุ่มละครโทรภาพเรื่องนั่งหมอกขุ่นที่ดารวันจาเราในมื้อนี้กัวเกี่ยวข้องกับการหลักหักกันนี่แม่นการลักหักกันสองฝ่ายที่แก่เหนียวถึง9ปีเสียงซ่อนความหักอันลึกซึ้งที่ไว้หนุ่มบ่กล้าว่าออกมาทั้งเสียงซ่อนเส้นทางที่เด็กหญิงสามารถสร้างความปองดองกับบาดแผลทั้งจิตใจจากครอบครัวเดิมต่อไปนี้พวกเขามาคอยเข้าสู่เรื่องราวของสังเหยียนและเว่ยหยี่ฝัน

ท่านผู้ฟังเรื่องราวเริ่มต้นอยู่หงเหียนมัธยมปลายนครนานหูเรื่องอีฝันที่แสดงโดยจางรัวนั้นเกิดในจุดแบ่งฤดูกาลน้ำหมอกก้ามตกสังเย็นมาเอื้อนหนังยังสนิทวาน้ำหมอกก้ามน้ำบังเคออ่อนย้อนเงียบสงบแต่ภายในแมนเต็มไปด้วยความอ่อนไหวและความต่ำต้อยตอนยังน้อยพ่อของเราก็เสียชีวิตแม่ก็หนีไปแต่งงานใหม่แล้วทีมนางไหว้กับครอบครัวหลงใหญ่ชีวิตที่อาศัยภายใต้หลังคาของคนเอิญเฮ็ดให้นางดำรงชีวิตอย่างระมัดระวังอดทนตัวถุเซงสร้างเย็นที่แสดงโดยไปจิงทิงผัดกงกันข้ามกับนางอย่างสิ้นเสิงครอบครัวมีความสามัคคีกลมเกลียวแล้วเป็นหนุ่มคนหนึ่งที่รอโดดเด่นที่สุดในห้องเรียนปากให้แต่ใจดีเบิ่งเข้ามาเฮ็ดอย่างบ่คอยเอาใจใส่แต่ภายในแม่มีความจริงใจและละเอียดละออตั้งแต่คางธมิตรที่เห็นในขณะที่จัดแบงของเฮียนแล้วก็ได้ประทับใจและมักเวยีฝันผู้เงียบสงบอย่างเงียบๆตอนยังน้อยทั้งสองมีความหู้ซึกที่ดีต่อกันแต่นัดหมายกันว่าจะสอบแสงเข้ามหาวิทยาลัยนางอูน้ำกันมุ่งหน้าสู่อนาคตเดียวกันแต่ซุกซาตาได้กดดันให้เวยีฟันประสนากับความถูกที่บ่อาจว่าออกมาได้คือว่าน้องสายของป้าพายสวาชั่วซิงเต๋อได้คมแหงและคุกเข็นนางด้วยคังเว้าต่างๆนานาเปลี่ยนเวลาโดนนั้นส่วนผู้เป็นหลงใหญ่เพื่อรักษาหน้าตาของตระกูลจึงห้ามนางบ่ให้แจ้งตำรวจแม่คิงผัดสนใจแต่ครอบครัวใหม่ของตนบ่มีพายเวียนบอนผังพาให้นางแม้นแต่น้อยเดียวความอับอายและความต่ำต้อยอันใหญ่หลวงได้เสื่องซ่อนในใจของเวยีฝันนางหุสึกว่าตนเองเมื่อหมัวถูกน้ำพวกคู่ควันกับสังเหียนผู้ที่สวดสายดังแสงตะเวนตอนเขียนประกอบใบสมัครสอบแสงนางได้หลักเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยอีเหอที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรเพื่อตั้งใจที่บัวยาเว้าถึงความถูกที่นางได้หับเพียงแต่อยากหนีไปจากครอบครัวที่บัวขวัญอยู่ในคืนฝนตกหนักหลังจากสอบแสงเข้ามหาวิทยาลัยสำเร็จสังเย็นได้เอาคะแนนคัดคะแนนของมหาวิทยาลัยนางอูมหานังด้วยความตื่นเต้นหวังว่าจะคิดตามคำมั่นสัญญาของทั้งสองแต่สิ่งที่เราได้ยินผัดเมียนคำเว้าของเวยีฝันที่ทำให้จิตใจนางตั้งใจเหตุทาทีนาลำคาญเย็นซาว่าว่าตนเองเกียร์สังเรามาตลอดบอกให้เราอย่ามาหาตนเองอีกต่อไปสังเย็นตกสังเงื้อเจ็บปวดใจแห้งทำกลางสายฝนที่ตกหนักแล้วตาแดงแล้วถามนางว่าตลอดพามานี่นางพยานแต่เธอเราเป็นตัวสำฮ้องเท่านั้นบอกเมื่อบ่ได้รับคำตอบสังเย็นก็ว่าว่าลาก่อนและยังก้มหน้าหายไปในเขินฝนตกอย่างแดกหาดและเสียใจกันอำลาครั้งนี้แต่แนกสองคนออกจากกันเปลี่ยนเวลา6 ปีเต็มไม่ฝันได้เดินทางไปต่างถิ่นคนเดียวแล้วฝัน

ฟังเพลงมวนๆพามาเล่าทันตัวฟังวันนี้แต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ6ปีผ่านไปอย่างว่องไวไม่ฝันเห็นจบจากต่างถิ่นกลับมาบ้านเกิดนครนางอูกลายเป็นนักข่าวฝึกงานอยู่สถานีโทรทัศน์เมืองนั่งซ่ออพาร์ตเมนต์เก่าๆอยู่คนเดียวแต่ผักมีผู้ชายซ่อของคังหลักเบิงและรบกวนเรื่อยๆทั้งกลางเว้นทั้งกลางคืนบ่มีความสงบนางจึงตัดสินใจย้ายหนีอีกด้านหนึ่งสร้างเย็นหลังจากเห็นจบก็อยู่นครนางอูอาชีพหลักเมนออกแบบคอมพิวเตอร์อาชีพห้องเมนเปิดห้านเหล่าแห่งหนึ่งแต่บังเอิญอาพาร์ตเมนต์ของเราถือไฟไหม้ห้องของสร้างเย็นเสียหายต้องส่องแปลงเปลี่ยนเวลาดนแล้วจนบ่มีบนอยู่ต้องส่องหาบนอยู่เปลี่ยนการสัวเขาในงานสังสรรค์ของเพื่อนความเฮียนเก่าข้างหนึ่งทั้งสองคนได้พบกันโดยบังเอิญแต่ต่างคนต่างกลัวทำทาวาบ่ฮู้จักกันแต่เมืองนางอูน้อยเกินไปมีห้านสะดวกซื้อห้านเหล่าและถนนบ่พอเท่าใดแห่งจึงเฮ็ดให้พวกเขาได้พบกันอีกครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนความเฮียนสั้นเดียวกันที่สวาสู่เฮาอันห้องอพาร์ตเมนต์ที่มี2ห้องนอนนั่นเธอทั้ง2เลือกพร้อมกันเพื่อนความห้องเฮียนมาทนยมปลายที่เคยแยกออกจากกันได้กลายเป็นเพื่อนความห้องเซาภายใต้หลังคาเดียวและเนี่ยทำมิตรที่อยู่ความกันทั้ง2คนตั้งใจรักษาและอย่าห่างชีวิตแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนถูกบอนร่วนแต่แก่งใจและหังเหินสิ่งที่ทำลายความสงบเมียนอาการน้อยๆที่ไม่หยิบฝันเสื่องไหวมาหลายปีคือการเนียงละมือเนียงเดือกนั่งมักจะเอาจาวของนอนโดยบ่ฮู้สึกตัวไปนั่งอยู่ห้องรับแขกและตาข้างบางเทื่อเข้าไปในอ้อมกอดของสังเหียนกอดแล้วยังเบาๆสังเหียนปาก็เหตุทาหลังเกียรติแต่ที่จริงแล้วถูกข้างนั่นแล้วล้วนแต่มีสติควบคุมหลักปกป้องนางในย้ำที่นางยังละเมอบ่เคยรบกวนหรือลวงละเมิดนางก็เริ่มแต่เวลานี้ความหักที่ยาวนานและบ่เคยแสดงออกของสังเหียนได้คอยเปิดเผยอยู่ต่อหน้าผู้ชมคือปากหมักตัวเถียงแต่ก็หมักเฮ็ดอาหารคำเพิ่มอีกจานนึงไว้ให้ไว้อีฝันละเคียมอาหารกินลินที่นางมักกินและเครื่องใช้ประจำวันที่นางใช้เป็นประจำกำหนดว่าถ้านางกลับเฮือนกลางคืนต้องรายงานด้วยขออ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของการอยู่ร่วมกันที่จริงแล้วมันเป็นควงย่านว่านางออกไปคนเดียวจะอันตรายตอนปีใหม่แล้วตัวว่าทางบ้านบ่สะดวกอยู่ที่ห้องเซาก็เพื่ออยู่เปลี่ยนเพื่อนวันหยีฝันที่บ่มีบอนไปในยามปีใหม่วันหยีฝันคอยหำหัวว่าผู้ชายที่บังเคว่าปากให้ได้เย็นซาคนนี้แต่ผัดบังเน้งดูแลความหู้สึกที่แต่งหักของนางอย่างละมัดระวังมาโดยตลอดเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

0: ท้องฟ้างดงามเมื่อเดือนดาวประกายแสง
1: การแสดงประทับใจเพราะเนื้อไหนและดาราจะสรรหาเรื่องราวถึงแผ่นฟิล์มและถึงจอ
0: พวกเขาพร้อมแล้วที่จะนำเสนอรายการดาวประกายแสง
1: รายการนี้จะพาทานไปฮู้จักกับเรื่องราวเกี่ยวกับฮู้เหงาและละครโทรภาพ
0: อย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการดาวประกายแสง CMG FM 93 MHz

ฟังเพลงมวลพามาเล่าทำตัวฟังที่ทำพร้อมฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้ดาราวันกำลังเล่าละครโทรภาพเรื่องนางหมอกรรมสู่ฟังอยู่เมื่อกี้นี้เว้าถึงนางเอกและพระเอกสองคนได้สังเฮือนร่วมกันภายใต้การใช้ชีวิตร่วมกันทุกวันความหังเหินในอดีตก็ค่อยๆละลายหายไปความหักความใกล้ชิด

กลัวเกิดขึ้นระวังสองคนไม่อีฝันคอยไปวางความเป็นห่วงเห็นได้อย่างชัดเจนนะความหักของสังเยนที่บัวเคยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนเวลาหลายปีนางจึงเข้าใจว่าการจากไปอย่างเด็ดขาดของนางในปีนั้นได้สั่งความเจ็บปวดหลายปานใดให้แก่สังเยนคืนหนึ่งที่ล้มการเลือกทรงสังเยนได้เปิดเผยความในใจโดยบังเอิญคือในครบปีมานี้แล้วได้นั่งรถไปมหาวิทยาลัยยี่เหอยังเงียบๆหลายครั้งนับประทอนเพียงแต่เพื่อเบิ่งนางอยู่กายบ่เคยกล้าก้าวเข้าไปรบกวนทุกเรื่องน้อยๆที่เกี่ยวกับนางหลังจากเฮียนจบมัธยมปลายแล้วล้วนแต่เก็บไว้ในใจไม่มีฝันฝังแล้วหูเสือสะเทือนใจอย่างสุดซึ้งได้ควบพร้อมความกล้าหาญก้าวออกก้าวทำอิฐไปหาสังเยนสารภาพยังกลุ่มไปกลุ่มมาว่านางกลัวหักแล้วม้าด่วนแล้วทั้งสองคนได้คบหากันอย่างเปลี่ยนทางการเหลื่อมต้นความหักที่ต่างคนต่างกลัวมุ่งมั่นเข้าหากันแต่ความสุขนี้บ่ได้อยู่ด่วนน้ำเงามืดที่ฝังลึกม้าหลายปีก็ได้ยังมาหาอีกครั้งเชื่อชิงเต๋อผู้ที่เคยคบแห่งนางในปีนั้นได้กลายมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานีโทรภาพที่ไม่มีฟันเหวี่ยงอยู่แต่ข่มขู่และตำรบกวนนางอีกครั้งบาดแผลที่ฝังลึกม้าด่วนนั้นเฮ็ดให้ไม่มีฟันตกอยู่ในความวิตกกังวลนางย่านว่าเชื่อชิงเต๋อจะเครียดและทำให้สังเยนเพื่อปกป้องคนที่หักนางได้เลือกที่จะหนีอีกครั้งลักเมียนเครื่องของใส่กระเป๋าแล้วเดินทางไปฮ่องกงคนเดียวดักถูกส่งทางการติดต่อหายตัวไปอย่างบ่มีห้องหอยแต่ครั้งนี้สังเยนบ่ได้ยอมปล่อยมืออย่างเงียบๆความหักที่เหนียวนั้นเฮ็ดให้ลาวฮู้อย่างชัดเจนแลการเลิกลากันในปีนั้นและการหายตัวไปในตอนนี้เบื้องหลังต้องมีความเจ็บปวดที่นางบัวสามารถว่าออกมาได้เราได้ป้าเวียกทุกอย่างที่มีอยู่ในมือหลงมุ่งหน้าไปฮ่องกงสอหาของห้อยของไม่หยิบฟันไปทั่วทุกแห่งในส่วนเวลาที่เราพบนางไม่หยิบฟันในที่สุดก็เปิดสิ่งปิดบังทุกอันออกห้องให้และสารภาพถึงความต่ำต้อยความอับอายความบ่มีที่พึ่งพาทั้งหมดในส่วนมัธยมปลายว่าออกมาถึงความจริงทั้งหมดที่นางผิดคำสัญญาและเฮ็ดให้ลาวตัดสินใจหนีไปอย่างเงียบในปีนั้นเมื่อได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดสังเยนบ่ได้ตำหนินางแม้นแต่น้อยเดียวเหลือเพียงแต่ความสงสารที่เต็มในใจแล้วได้กอดวันหยีฝันที่กำลังอยู่ในสภาพที่จี้ใจแตกหักให้คำมั่นสัญญาอย่างนักแน่นว่านับแต่นี้ไปจู่ๆความมืดมนของเจ้าคอยจะเปลี่ยนผู้ปกป้องไว้เองโลกของเจ้าจะเหลือเพียงแต่แสงสว่างเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพียงมุมมนพามาลาทันตุฟังบันนี้ดาราวันจาเราสุฟังต่อหลังจากกลับมานครหนังอูสังเย็นได้เปลี่ยนฝ่ายเข้าประเสริญกับเชื้อซิงเต๋อผู้กระทำสัวตัวสู่อย่างเต็มทีมอบตัวผู้กระทำผิดให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายโดยตัดขาดฝันให้ที่รบกวนวันหยีฟันมาเปลี่ยนเวลาหลายปีอย่างเด็ดขาดแล้วได้พาวันหยีฟันเข้าไปในครอบครัวที่มีความสมัครใจกลมเกี่ยวของตนพ่อแม่ของซังเหยียนน้องสาวซังจื้อตั้งกลัวครับเอานางอย่างอ่อนย้อนมอบความอบอุ่นของครอบครัวให้นางซึ่งนางบ่เคยรู้สึกมาก่อนวันหยีฟันที่เคยขาดความหักและบ่กล้าพึ่งพาผู้ใดนั้นได้คอยสั่งความบองดองกับบาดแผลจากครอบครัวเดิมภายใต้ความหักและการปกป้องอันเหนียวนานของซังเหยียนกลายเป็นคนมีความมั่นใจและกล้าหาญในตอนท้ายของละครเป็นฉากโรแมนติกและประทับใจผู้ชมที่สุดของเรื่องซังเหยียนพาวันหยีฟันกลับขึ้นไปที่ห้องเฮียนของห้องเฮียนมัธยมเลขหนึ่งนางอูซึ่งเป็นบอนที่ทั้งสองได้พบกันในปีนั้นตัวหน้าโต๊ะเฮียนที่เต็มไปด้วยความทรงจำของวัยหนุ่มเราได้ขอแต่งงานกับนางเรื่องแล้วได้มาสู่บทลงท้ายที่สมบูรณ์เต็มเม็ดเต็มหน่วยสองคนได้จดทะเบียนสมรสย้ายเข้าไปอยู่ในเฮือนใหม่ที่ซังเหยียนออกแบบและตกแต่งด้วยมือตนเองสิ้นสุดการเดินไปมาและการพลาดโอกาสที่แกนเยาว์ถึง9ปีเด็กหนิงที่เคยเต็มไปด้วยความปัดเพและสายชีวิตอย่างระมัดระวังในที่สุดก็ได้รับการรักษาด้วยความหักทีเหนียวนานและนักแน่นเด็กสายที่อดทนหลักหักมาเกือบครึ่งชีวิตก็ได้อยู่แข็งแกร่งกับสาวที่เราคิดถึงตลอดมาจนกว่าสัวชีวิตหายใจสุดท้ายท่านผู้ฟังเหตุผลที่นำหมอกก้ำสามารถดึงดูดหัวใจผู้ชมนั่นมีอยู่ประมาณ3ข้อคือ1ในเรื่องบ่มีตัวละครแบบผู้ชายหังมีสาวน้อยงงงามแบบดั้งเดิมสิ่งที่มาแทนที่แม่นชายหญิงธรรมดา2คนที่ต่างกลัวตัวสู่รักษาน้ำใจซึ่งกันและกันในชีวิตเมืองในเรื่องราวของพวกเขานอกจากความหักแล้วยังมีความอดทนและตัวต้านเมื่อเธอปฏิบัติอย่างโปรเปลี่ยนธรรมในบนเหตุเวียกมีความอ่อนแอและการตัวสู่เมื่อประเสริญหน้ากับความกดดันจากครอบครัวค้นลักษณะตัวละครที่แท้จริงและการกำหนดความสัมพันธ์เหล่านี้เห็นให้ตัวละครมีมิติหลายกว่าเก่าปานี้ใจทันฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ท่านผู้ฟังเหตุผลที่นั่งหมอกล้ำสามารถดึงดูดหัวใจผู้ชมนั่น 2. นั่งหมอกล้ำมีการแสดงความรู้สึกที่จริงใจสังเย็นภายนอกเอียนซาแต่ภายในอบอุ่นเรามักทำทาตัวว่าความเป็นห่วงที่ควบคุมบ่ได้ถูกข้างหายกลายเป็นความบังเอิญที่ตั้งสำหรับแมวที่สมาหายไว้อีฟันโดยเฉพาะพาถือแล้วว่าวาสังเพิ่มหายขบยอดเป็นความว่าไม่อีฟันกับเด็กจะบัวปลอดภัยกลัวทำถาวามีความสิงเคยล็อกประตูส่วนไม่อีฟันก็ถือความหั่งเหินเหยียนซาเป็นเกราะป้องกันตัวเพื่อปกปิดบางภายในแต่ผัดหมักหลักสังเกตเบิงสังเย็นอยู่เสมอสามารถว่าได้ว่าในละครโทรภาพเรื่องนี้ภูมิศักดิ์หวานที่ตั้งใจสร้างขึ้นการพัฒนาของความรู้สึกทั้งหมดล้วนแต่เปลี่ยนไปตามจังหวะธรรมชาติความรู้สึกของพระเอกหนังเอกเมียนคอยอบอุ่นขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันสองคนจากความเข้าใจผิดในตอนทำมิตรจนมาเป็นคอยเข้าใจซึ่งกันและกันมาขอดกันหูจักและอยู่แข็งขังกันในที่สุดขบวนการทั้งหมดภูมิการผันเปลี่ยนแบบกระทันหันและการระเบิดของความรู้สึกแบบขึ้นๆลงๆแต่แม้นท่านการสนทนาและการพัวพันที่จริงใจข้างแล้วข้างเราความสัมพันธ์ที่ค่อยเปลี่ยนค่อยไปแบบนี้เห็นได้ชัดเจนว่ามีความมั่นคงกว่าความหักแบบหวานเซินและนิ่งสอดคล้องกับสภาพความหักในอุดมคติของนุ่มสาวในปัจจุบัน 3. ในชีวิตตัวเมืองที่มีจังหวะไว้ทุกคนล้วนแต่มีนิสัยที่เป็นของตนเองมีบางคนเป็นวันหยีฝันเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจเมื่อถือสัมผัสความหักในจิตใจว่าความหนุ่งหยักในชีวิตกูได้ให้กำลังใจและปิ้มปัวจิตใจของคนตัวเมืองทุกคนบางทีนี่ก็คือคุณค่าทั้งจิตใจที่ละครความหักความสมัยที่ประสบผลสำเร็จเรื่องหนึ่งควันน้ำมาหายแก่คนนุ่มสาวเอาละท่านผู้ฟังรายการดาวประกาศแสงมณีกูจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้แหละขอบใจท่านที่ได้ให้เกียรติหาฟังพบกันใหม่ในรายการหนาเด้อสำหรับมณีขอกล่าวคำว่าสบายดี

ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz

0: ศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้หู้ในรายการแดนมังกร
1: งานเลี้ยงอาหารหงเหมินในปี2006ก่อนคศเหลียวปังได้ยึดเอาราชธานีเฉียนหยางของราชวงศ์ซินจากนั้นบ่ดลเซียงอูก็นำพาทหาร400,000 คนนักรุกโจมตีและประจำอยู่หงเหมินทางทิศตะวันออกของริมหงแขวงฉางซีปัจจุบันเตรียมดับส่วนเหลียวปังโดยมีเซียงปัวอ่าวของเซียงอูมาไกลเกียเหลียวปังไปพบปะกับเซียงอูอยู่หงเหมินในงานเลี้ยงฟ่านเจิงที่ปรึกษาทั้งการทหารของเซียงอูสร้างให้นายพลใหญ่เซียงจองฟ้อนดาบในด้านนอกมานี่แม่นเพื่อสร้างบรรยากาศตื่นหลอกแต่ที่จริงแล้วพัดแม่นซอกหาโอกาสเพื่อฆ่าหลิวปังเซียงปัวเบิ่งเจตนาของเซียงจวงออกก็ตึงดาบออกมาฟ้อนน้ำกันเพื่อปกป้องหลิวปังในเวลาอันตรายที่สุดแนวนั้นนายพลใหญ่ฝันควายของหลิวปังมาฮอดเหลียวปังก็ถือโอกาสหนีไปปัจจุบันคำเว้าที่ว่างานเลี้ยงอาหารหงเหมินแม่นพรรณนาถึงการใส่รูปการที่เสื้อฝ่ายกรมการค้ามากินข้าววางอุบายเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของตน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

อ้วนคือหมีแต่จะน้อยกว่ามีหางสั้นหูขอบตาแขนขาและบ่าเป็นสีดำเหลือนั้นเป็นสีขาวมดมีนิสัยบ่ห้ายกิริยาท่าทางเซ่อซ่าน่าฮักที่สุดมีเพนด้ามีขนหนาทั้งเหลี่ยมใสทนหนาวเก่งมักกินใบไม้ไผ่และหน่อไม้จีนเคยมอบหมีแพนด้าให้ประเทศเพื่อนมิตรฉะนั้นมันจึงกลายเป็นทูตแห่งสันติภาพและมิตรภาพเดี๋ยวนี้กองทุนสัตว์ป่าโลกได้ใส่รูปหมีแพนด้าเป็นกาหมายขององค์การตนเอง

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ่
2: พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน

ซีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงซีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนซีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่งเหลียงซานโปและจู้อิงไถหรือเหลียงและจู้คูหักแมงกระเบื้อในสมัยก่อนมีนางสาวที่สลาดและสวยงามผู้หนึ่งชื่อว่าจู้อิงไถในสมัยบู่ฮั่นผู้สาวจะบ่ให้เข้าห้องเรียนย้อนอยากเรียนหนังสือจู้อิงไถก็ขอให้พ่อแม่เรียนดีนางพร้อมกับสาวไส้แต่งตัวเป็นผู้ชายไปเรียนหนังสืออยู่ห้องเรียนของเมืองหางโจวอยู่ในห้องเรียนจู้อิงถ่ายได้พบนักเรียนเหลียงซานโปลาวเรียนเก่งมีนิสัยซื่อสัตย์สองคนก็แฮกเป็นอ้ายน้องต่างตระกูลและมีความหักแพ้งกันอย่างลึกซึ้ง

3ปีผ่านไปแล้วฮอดเวลาเฮียนจบจู่อิงถ่ายขอลาครูแล้วกลับคืนบ้านเกิดเวลานี้จู่อิงถ่ายได้หักเหลียงซานโปอย่างลึกซึ้งแล้วทั้งว่าเหลียงซานโปยังบ่ฮู้ความจริงแต่ก็มักจู่อิงถ่ายหลายสองคนบ่ยากแยกจากกันจู่อิงถ่ายปลอมเป็นซื้อให้น้องสาวแล้วบอกให้เหลียงซานโปไปแต่งงานกับน้องสาวของตนภายหลังมาเหลียงซานโปไปเยี่ยมยามครอบครัวจู่อิงถ่ายแต่บ่นึกว่าพ่อของจู่อิงถ่ายได้เอาจู่อิงถ่ายมั่นกับหม่าเหวินฉายลูกชายของเจ้าเมืองที่ร่ำรวยเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายพบกันอยู่ระเบียงสั้นถึงเห็นว่าบ่มีความหวังที่จะได้แต่งงานกันจึงรู้สึกเสียใจที่สุดหลังจากเหลียงซานโปกลับบ้านแล้วรู้สึกผิดหวังที่สุดบ่ดนก็เสียชีวิตย้อนพญาติจู่อิงถ่ายขืนความพ่อแม่บ่ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับหม่าเหวินฉายในมือแต่งงานจู่อิงถ่ายสั่งให้พวกขามคานหามไปทางขุมฝังศพของเหลียงซานโปเพื่อไหว้อาลัยทันใดนั้นลมแห้งผัดมาฝ้าก็ห้องขึ้นขุมฝังศพก็แยกออกจู่อิงถ่ายก็โดดลงไปด้วยหอยยิ้มลมกับฝ้าห้องก็เซาลงในทันทีฝ้าก็แจ้งดอกไม้นานาสนิทบานขึ้นเหลียงซานโปกับจู่อิงถ่ายกลับกลายเป็นแมงกระเบื้อ2ตัวและบินตอมดอกไม้อย่างมวนซื่นนิทานของเหลียงซานโปและจู่อิงถ่ายได้บรรยายความกล้าหาญของหญิงสายหนุ่มในสมัยบุหานที่แสวงหาความหักแท้จริงสะท้อนให้เห็นความเครียดสังต่อการแต่งงานแบบบังคับโดยพ่อแม่ผู้ปกครองและความปรารถนาหาชีวิตที่เสรีภาพและมีความสุข

0: ่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแฮงบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา CMG ขอขอบใจทุกท่าน
3: ปื้มเกี่ยวกับกับก่อนแมนปื้มที่ท่อนโฮมกับก่อนกอนมูของจีนตามเล่าลือกันว่าแมนเหี้ยมเฮียงโดยคงจื้อสังได้ท่อนโฮมกับก่อน305บทจากต้นราชวงศ์เจ้าตะเวนตุฮอดกลางสมัยชนเชียวประมาณ500ปี

0: ื่องเล่าเกี่ยวกับจีนเกี่ยวกับโลกบ่แม่นเรื่องอยู่ไกลตัวหากท่านได้ฟัง CMG FM 93 MHz
1: สิบสามสุสานของราชวงศ์หมิงอยู่เขตชางผิงศาลเมืองตะเวนตกเสียงเหนือของนครหลวงปักกิ่งมีกลุ่มสุสานของฮงเต้ราชวงศ์หมิงทั้งหมด13แห่งสุสานเหล่านี้สร้างอยู่ในหลงน้อยแห่งหนึ่งทางทิศเหนือตะเวนออกและทิศตะเวนตกมีผู้หลายหน่วยส่วนทิศใต้มีผู้มังกรและผู้เสืออยู่ซ้ายขวาซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดฮวงจุ้ยของฮงเต้ในการเลือกสุสานในสมัยบูฮานเริ่มแต่ปี1490ได้สร้างสุสาน13แห่งฉะนั้นจึงเอื้อนว่า13หลิงแปลว่า13สุสานอยู่แห่งนี้ในฝั่งฮ่องเต้13องค์มเหสี23องค์พร้อมด้วยนางสนมเจ้าหญิงเจ้าสายอย่างหลากหลายในจำนวน13สุสานสุสานช้างหลิงที่อยู่จอมผู้กลางของผู้เทียนเซ่าแม่นสง่างามที่สุดส่วนสุสานที่ก่อสร้างละเอียดปานี่ที่สุดแม่นสุสานติ้งหลิงที่อยู่ภูต้าอี้ปี1956ได้ขุดพบวางใต้ดินของสุสานติ้งหลิงในขุดพบวัตถุบูฮานเกือบ 3,000 อันในนั้นมีเครื่องหัตถกรรมสวยงามหลายอยู่ที่ตะเวนออกเสียงใต้ของเขตสุสานแม่นอ่างเก็บน้ำชื่อซานหลิงอยู่ทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำมีสวนสนุกจิ๋วหลงปักกิ่งเขตสุสานเหล่านี้เต็มไปด้วยต้นสนต้นแปะที่เขียวอุ้มทุ่งตลอดปียังมีต้นไม้กินหมากเป็นแถวแถวเที่ยวถัดสวยงามที่สุดแมนบอนทองเที่ยวที่สวยงาม

0: สบายดีค่อยมีสู่ว่ากระต่ายเป็นไกด์นำเที่ยวค่อยอยากแนะนำฮีคองประเพณีของคนลาวให้แก่นักท่องเที่ยวจีน
1: ค่อยซื้อนางลินดาสมฟองบุตรขันค่อยเป็นนักเรียนสั้นม.7ค่อยวางแผนว่าจะไปเบิ่งประเทศจีนเพื่อไปเปิดหูเปิดตา
2: ค่อยแมนกัวมัวเป็นหัวหน้าจู้โดยสารขบวนรถไฟลางซางพูดภาษาจีนให้ได้ค่อยมีโอกาสที่ดีในหน้าที่การงาน
3: ค่อยซื้อพรประเสริฐนักศึกษาเรียนต่อประเทศจีนค่อยหวังว่าการเรียนจะประสบผลสำเร็จกลับมาพัฒนาประเทศชาติและบ้านเกิด
4: สบายดีค่อยซื้อสีสุดาเป็นครูสอนอนุบาลการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะช่วยพัฒนาการทางด้านสมอง
5: ที่เรียนภาษาจีนได้แนวใดติดตามดีและวันและรายการส่วนสนุกภาษาจีนที่จะเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้เด้อปัจจุบันพวกเขากำลังสอบหาลูกๆหลานๆมาเข้าความการไทยทำรายการถ้าว่าท่านอาศัยอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และมีลูกหลานอายุประมาณ 5-6 ปีกล้าปากกล้าเบากล้าแสดงออกสนใจในการไทยทำรายการขอให้ท่านช่วยอัดวิดีโอแนะนำตัวเองของลูกหลานท่านแล้วส่งมาให้วิไลวันผ่านทาง Messenger โดยเพจกวีเพื่อเจ้าหรือ Facebook วิไลวัน CRI ด่วนๆเด้อเขียนภาษาจีนนำวิไลวันทำกลางความวันเชิญสนุกสนาน

สีนิทานพื้นเมืองใหญ่ของจีนแม่นหมายถึงสีนิทานพื้นเมืองที่เล่ากันกว้างขวางที่สุดและมีอิทธิพลสูงที่สุดด้วยรูปการเล่าปากต่อปากและตัวหนังสือบวกกับนิทานพื้นเมืองอื่นๆประกอบเป็นภาคส่วนสำคัญของวรรณคดีพื้นเมืองของจีนสีนิทานนี้แม่นเรื่องความหักมดนี่ก็ได้ส่องแสงให้เห็นอารมณ์จิตที่แท้จริงของคนในอีกมุมหนึ่ง

นางขาวกับสี่เซียนณมือบุญอนาไมสุสานหรือภาษาจีนเอิ้นว่าชิงหมิงเจ๋อยู่แคมป์หนองตะเวนตกซีหูเมืองหางโจวมีดอกไม้แดงและต้นเหลียวเขียวอุ้มทุมทิวทัศน์ของหนองและภูทิวอ้อมหนองสวยงามที่สุดงูสองโตที่กับเพศเป็นคนคือปายสู่จนนางขาวและเสี่ยวชิงมาลินอยู่แห่งนี้ในเวลานั้นฝนฝอยและดูใบไม้ปงตกลงมาสองคนถือโอกาสขอยืมคันหอมได้ทำความหู้จักกับสี่เซียนนักเขียนหนุ่มปายสู่จนกับสี่เซียนมาคักกันบ่ดนสองคนก็แต่งงานหลังจากนั้นสองคนได้เปิดห้านขายยาทั้งปินปัวพญาตให้ประชาชนชีวิตของสองคนมีความสุขหลาย

บ่นึกบ่ฝันเลยว่าพระฟ้าหายของวัดจินซานได้เห็นข้าเจ้าที่เป็นคนกับงูแต่งงานกันก็อยากแยกข้าเจ้าจากกันทําอีดพระฟ้าหายลักบอกสีเซียนว่านางขาวเป็นงูที่กับเพศมาเป็นคนและใส่กลอุบายให้นางขาวกับเพศเป็นงูขาวหลังจากนั้นก็ได้กักขังสีเซียนอยู่ในวัดจินซานนางขาวกับเสี่ยวชิงมาฮอดวัดจินซานเพื่อห้องเขาให้พระฟ้าหายปล่อยตัวสีเซียนแต่พระฟ้าหายบ่ยอมย้อนบ่มีวิธีอื่นนางขาวก็ใส่อิทธิฤทธิ์เฮ็ดให้น้ำท่วมวัดจินซานและต่อสู้กับพระฟ้าหายย้อนว่านางขาวถือพาจึงบ่สนับพระฟ้าหายพระฟ้าหายเก็บนางขาวเข้าไปในถุยคำและถูกแต่งอยู่ใต้ทาสไหลฟึงอยู่แคมป์หนองตาเวนตกผัวเมียที่หักกันคู่นี้จึงถูกแยกจากกันแต่เสี่ยวชิงสัมผัสตนหนีออกจากวัดจินซานลี่ฝึกแอบอิทธิฤทธิ์ในที่สุดก็เอาสนะพระฝาหายได้และบังคับให้พระฝาหายเข้าไปอยู่ในท้องของปู่แล้วสวยนางขาวที่อยู่ใต้ทาสนับแต่นั้นมานางขาวกับสีเชียนจึงได้กลับคืนมาอยู่น้ำกันอย่างมีความสุขนิทานงูขาวนี้ได้สร้างตัวละครงูที่กับเพศมาเป็นคนที่สวยงามใจดีและเด็ดเดียวได้สรรเสริญความหักที่บริสุทธิ์พุทธพอง